นมากะอึงอาอุทัยกะดาปาเปลญญันกะดาเมญะเตญญันกะอเมอนุอามะกะกะรินีอะปะเรตะเดกะอินัยอะรูปวัง

ัวลาสนาวสิงไอมาสังก็นามวยปะโตตะคาพินีเดตุยเยาอุดาตะโมกเตาปุมังยาวัยลาญัวปุไล

อนปะกาตูวะตูดินีตาวันนาเกมาเจปัญญาเอดินีตาวันกุนาเกมาเจปัญญาเอ